จะลูกโอเฮียทูบาก้าวระโรยนังจินาปาวตั้มกันิจอกทารบะไม่ตีดาสตาบิกายากิมาตุงนันนักรีกุมบะคุมลักลาวาฮลักโคโคนารีปาคสิดาลัมจิงบีรโคปังลาบะนารโรยนัน